0: แมวดีแต่ในแมวว่าแก
1: แ
0: มวดีแกก็ตาเรื่องแมวเนี่ย
1: แจรันตัง
0: ก็น่ะแมวดีแมนแจรันตังอ่ะเต้เต้สิระกินอะไรแม่กางไงเอ็นะขอรอว่ากี่ฮะแต่บุกแมรู้บุกินตรงงานปองเงินเต็นเชียร์ริงเต้ย
1: จ
0: ะไปดิกสแควร์จะไปดิกสแควร์เอ็นะเงี้ยสร้อยยานนะกันนะความกติกร้อยกำลังดาร์ปันนำกติกรอยไหมกันเนี่ยเตะการตานิงาป้าปนตรงราอาการนกว่ากติกรอยยี่กี้แม่นำตาเปียรุนตั้งก็น่ากติกรอยดีกี่ไหมกันเนี่ยรอนักกี่แม่กันนกกว่าเริงเงี้ยในมาวันมาในเบี้ยนำกติกรอยแม่นำตาเปียรุนตั้งก็น่ากติกรอยดีกี่ไหมกันเนี่ยรอนักกี่แม่กันนกกว่าเริงเงี้ยในมาวันมาในเบี้ยนำกติกรอยแม่นำตาเปียรุนตั้งก็น่ากติกรอยดีกี่ไหมกันเนี่ยรอนักกี่แม่กันนกกว่าเริงเงี้ยในมาวันมาในเบี้ยนำกติกรอยแม่นำตาเปียรุนตั้งก็น่ากติกรอยดีกี่ไหมกันเนี่ยรอนักกี่แม่กันนกกว่าเริงเงี้ยในมาวันมาในเบี้ยนำกติกรอยแม่นำตาเปียรุนตั้งก็น่ากติกรอยดีกี่ไหมกันเนี่ยรอนักกี่แม่กันนกกว่าเริงเงี้ยในมาวันมาในเบี้ยนำกติกรอยแม่นำตาเ

อาสนะกระเตาะกะเก่งกะเยยุเตตะกะรอเกเมสนะอังันเนเยเรเนเตมีลีโมกุนาเมมีนา because it's love

แม่นเด็กว่าตะกรานานกว่าสภาษาเป็นตรงไรกินไหนตะเขาแปลว่ากี่ร้อยกันวันกระไตที่แกในตองก็ว่ากี่แม่งไงอ่ะกี่ตองกวยนี่นักกูไก่นักเก๋นาตีแม่ตอนเป็นว่ากี่แม่กันวันนารกระไตที่กินกวยกระไตที่แกอยู่ฉะนั้นตะร้อยกันเนี่ยว่ากี่แม่กระตันว่าตาแกตะร้อยไปกินวันกายแต่วันไตฉะนั้นวันนั่งกันเนี่ยแม่ตะวันกันวันเตปงไปกินไตตันงงรามสตอร์มีอะไรเป็นกันในแม่ยากตันวัตรปุตตะกินมาคุริโอเคปุปุตุกานะเป็นองรามแต่ไตรีแกอยู่

เอาอันเดียตัวเรตินตาเป็นเนี่ยตาเป้าแม่คนนั้นนะเป้ารู้ว่ากินนานุโอ้ยซีด้วยวันนี้แต่ไม่ได้สมัยก็ยังปวดรอยปุ้ยนะสินะก็กำแมวก็ได้กินเต็นแต่เป็นคนละเอาดินได้ในไม้แนบปวดแต่ปุ้ยนะแต่ได้สินะรกรอยยันตุกินกันวันนั้นก็ตายได้กินก็เอง